0: Broadcasting from Bangkok, the very capital of the Kingdom of Thailand.
1: Can you speak Thai? เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
2: เดี๋ยว

0: คุณรู้ไหมครับคนไทยทานพริกมามากกว่า300ปี
1: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
0: ในสมัยก่อนต้นตำรับของซอสพริกศรีราชา
1: แท
0: ้ๆได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณตาของผมเองและส่งต่อลงมาจนถึงรุ่นผมมานานมากกว่า60ปีแค่ซอสพริกศรีราชาขวดเนี้ยสามารถเพิ่มรสชาติของอาหารได้อย่างมหัศจรรย์
1: ซอสพริกศรีราชาตราศรีราชาพาณิชย์มีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเจด้วยครับ
0: ซอสพริกตราศรีราชาพาณิชย์ความอร่อยแบบดั้งเดิมของคนไทย
2: บริษัทไทยเชื่อพวกเราจำกัดมหาชน

0: มพันธ์กับลูกสาว
1: สาวตาเขานะ
0: คุณก่อนนะแม้ว่าจะปากเสียขนาดนี้แต่ใจบุญสุนทานนะจ๊ะขอเรียนให้ทราบนะคุณที่มีสองงานบุญนะครับตอนเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรพระมีร้อยรูปถวายเป็นข้าวสุขสมบัติขณะเจ้าพระบรมราชินีพระราชินีสามปีแล้วอาทิตย์แรกของพ่อเรียนอะไร
2: ก็จะ

0: ืดมืด
1: ไม่ใช่ครับกู๊ดไนท์ครับ
0: โอ้ I'm sorry กู๊ดไนท์
1: What's
0: your name
1: ครับแมงครับ
0: Oh, I'm sorry, how do you do?